จะเบียงผ่าดอนกิบริกบันนับจะเบียงผ่าดอนกิบริกประชุมเบียงฮอตอุบลละท้าละกระจองกระจองกระจะเบียงตามบากิดอนกิบลอง exceptional กิบันนับพายากระจะเบียงตีเอกตากระบะละบันลองกระบันนับตั้งบากรรมดอนกิเตียนับกระเดกกระจะเบียงจงกิบริกตึกเฟลชิบุนเอยาบารอกิบลายชิมบันตาหากันเอกโปรแกรมกระจองีตั้งันปุลีเบียงสักหนึ่งเดียดอินดีเมสเซจบังชุปอยสักชิ้นมาอาจจะแซมบะเอ็ดเอลาบันเดย์บะเป็นมงยาคิเวปัดละดากรรมเดงันอับจูบับโนนาพีมัวอาจจะเรื่อยๆบุญเอ๋ยเด็กก็ตายอยู่สงบก็จูบับจงอาคงทารก็จูบับก็เดย์ก็จับบิงจงอีกิบเรียวนังตาปัดสิคงเทรีลับประชังเบียงที่องโอ้ยคงเทติดลายอยู่ก็จูบับก็เดย์องบัดเดย์ก็จับบิงเด็กก็เรื่อยๆบุญเอ๋ยก็ปลอกบาร์รอกิบลายประชังบัดงี้หากนิสงี้เด็กก็จูบับนักบินตาก็จิงคลีกับอาร์กับลองกับจับบิงก็เอ๋ยก็ตากับลาบันลองกับเนปตั้งบากำดอนคิติอร์เนปก็เดย์ก็จับบิง what can be sharpBut has no blade. Well, it's a mind. Thank you so much, listeners. For all those ngap ngan pin kut no ya kani ka program ka jong yu da kani ka jingrai ka bat khat tu ka plai ka teng shinam shinam jong yu one job sok la kani jingrai kani yakar pang na ka benta baro ki parong nong ngap jong kani ka station. Da isa bat ngi bat hakapur.Sibijilasan ngini soa bat ka Akash Vani Delhi na kabinta ki kubor haka ketin pareng yang sepan pai bat pi haka por Sibijilas shipo baka program FM Superhits kubilai shibu ni ke jing shim binta jang pi bin penolong ikan ni ke program ke jing job. Well yes listeners, thank you so much for tuning in, for participating in this program, and yes I'll be wrapping up this program Fun Unlimited with this last song called Shinam Shinam by One Job Socklet. This song goes out to all your listeners out there. Do stay tuned at5 minutes past 1 p.m. we will be relaying to Akash Vani Delhi for the news in English, and we'll be right back with you all at 10 minutes past 1 p.m. with the program FM Superhits. Till then, stay tuned, take care, and yes, do stay tuned. This is Akash Vani FM Jongpiad 103.6 MHz. Enjoy.

0: สุภาพเปลี่ยนก้มนุ่งอันนี้กันดูนี่ยอจิงติบสพังจุมอี
1: พูนเฮานำใบยารับอยากกินน้องแทบโวตอีเวคันไดสันนวดบ่มดันกำเสียวดาวน์โหลดอยากกับ Voter Helpline App และนี่เป็ดออนไลน์หากับ voters.eci.gov.in พิลารูบันเป็ดนาก www.ceomegalaya.nic.in
2: กะจิงคังจงพีกะสุรจงพีกะโวตจงพีวัดดูยากาลาวลัมชพีดาวชีฟอิเล็กทรอลออฟฟิเซอร์เมกาเลีย